0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทีปวัตค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยนะคะจะมีอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: พอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขาปรับตัวสูงขึ้นเนาะดอกเบี้ยบ้านก็ขยับตามอะไรเงี้ยคนก็เลยเริ่มมองหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นทางออกหลักๆเลยที่คนเริ่มมองหา
3: ในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสูงดอกเบี้ยสูงการรีไฟแนนซ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยผ่อนภาระผู้ที่ผ่อนสินเชื่อบ้านคุณพรทิพาปานเพชรบรกเกอร์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียแนะนำเรื่องการรีไฟแนนซ์พร้อมข้อควรระวังเพื่อประกอบการตัดสินใจติดตามสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าว SBS ไทยคุณชลดากรมยินดีได้ที่ช่วงท้ายรายการค่ะ
5: So a lot of us think it's just like a cold but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year many thousands of Australians are admitted
3: ฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เป็นฤดูที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุดAustralia Explain วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการเชิ่มขออภัยค่ะและการเริ่มใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลีย
6: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation
3: รายงานพิเศษจาก SBS News วันนี้มาดูพรรค One Nation คว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งซ่อมเขตเฟรเรอร์รัฐ New South Wales เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาชนะพรรคร่วม Liberal National ที่ครองเก้าอี้นานๆขออภัยค่ะที่ครองเก้าอี้มานานกว่า77ปีแต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวรอบวันออสเตรเลียกับคุณเชียร์ดาพาวค่ะ
7: ทรัมป์ตัดข้อเสนออิหร่านยังเปิดทางการทูตเจรจาหยุดยิงออสเตรเลียช่วยพลเมืองกลับประเทศจากเรือสำราญไวรัสฮันตางบประมาณใหม่ออสเตรเลียจ่อปฏิรูปภาษีบ้านแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤษภาคม2569กับดิฉันชยดาแพรวมาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดจากอิหร่านโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับข้อเสนอที่ว่าได้แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้านอิหร่านระบุว่าได้มีการเจรจาผ่านตัวกลางจากปากีสถานโดยเรียกร้องให้มีการเจรจาที่มุ่งไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรรวมถึงให้ยุติการโจมตีของอิสราเอลต่อกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยกรุงเตหะรานยังต้องการหลักประกันว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการยกระดับทางทหารเพิ่มเติมจากรายงานยังระบุว่าข้อเสนอของ

0: รัฐครอบคลุมถึงการยุติความขัดแย้งการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและการหารือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในระยะต่อไปซึ่งอิหร่านเห็นว่าควรนำมาพิจารณาภายหลังขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติไมค์วอลซ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเปิดโอกาสทางการทูตให้ทำงานอย่างเต็มที
1: ่ And when the mediators in this case Pakistan ask usHead of state to head of state
0: โดยวอลซ์กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อฝ่ายตัวกลางอย่างปากีสถานร้องขอให้สหรัฐเปิดโอกาสให้การเจรจากับอิหร่านอีกครั้งก่อนกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและยังพร้อมให้โอกาสกับการทูตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้สหรัฐยังพร้อมกลับไปสู้รบหากจำเป็นก็ตามกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กงสุลออสเตรเลียกำลังให้ความช่วยเหลือชาวออสเตรเลีย4คนที่อยู่บนเรือสำราญซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสฮันต้าเพื่อเดินทางกลับประเทศหลังเดินทางถึงออสเตรเลียทั้งหมดจะเข้าสู่การกักตัวภายใต้การดูแลของหน่วยงานของรัฐบาลด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญลำดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา42วันดร.มาเรียฟานเคอร์ฮอฟเจ้าหน้าที่ของ WHO ระบุว่าหลายหน่วยงานของหลายประเทศกำลังร่วมมือช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนให้ออกจากเรืออย่างปลอดภัยมาที่ข่าวเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สระบุว่ารายงานงบประมาณฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารเศรษฐกิจอย่างรอบคอบขึ้นพร้อมเตือนชาวออสเตรเลียว่าไม่ควรคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเช่นการแจกเงินระยะสั้นงบประมาณของรัฐบาลกลางซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือ Capital Gains Tax มาตรการ Negative Gearing และการจัดเก็บภาษีจาก Trust แม้ในขณะนี้รายละเอียดดังกล่าวยังไม่ชัดเจนแต่หากมีการดำเนินมาตร

ความสำคัญกับการเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัยผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้โครงการบ้านใหม่เกิดขึ้นได้มากขึ้นรวมถึงการตั้งเป้าสร้างบ้านเพิ่มอีก 65,000 หลังพร้อมระบุว่าปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ได้จบลงแค่การเพิ่มจำนวนบ้านแต่ต้องทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยและระบบเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวภาคอุตสาหกรรมอาหารและค้าปลีกของออสเตรเลียเตือนว่าผู้บริโภคอาจต้องเผชิญราคาสินค้าที่สูงขึ้นในเร็วๆนี้หลังสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งรวมถึงการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการขนส่งน้ำมันและปุ๋ยในตลาดโลกมีจำนวนลดลงอย่างมากจากการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคด้านสภาอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าบริโภคแห่งออสเตรเลียระบุว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพยายามแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาหลายเดือนแล้วและเตือนว่าความกดดันในระบบดังกล่าวเริ่มไม่ยั่งยืนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท37สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ค่ะหลายรัฐท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะเช่นอะเดเลดอุณหภูมิสูงสุด24องศาเซลเซียสโฮบาร์ต17องศาแคนเบอร์รา19องศากลับมาที่เมลเบิร์นนะคะพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีฝนโปรยค่ะอุณหภูมิสูงสุด24องศามาปิดท้ายที่ดาวินนะคะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤษภาคม2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
1: You're listening to SBS Audio.
2: SBS Audio.
3: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
4: เดี๋ยวดาริยา准备好了吗
5: SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
3: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio Appหรือไปที
2: ่ sbs.com.au/audio
0: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
10: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะรายงานพิเศษจาก SBS News วันนี้คุณผู้ฟังในออสเตรเลียอาจสังเกตว่าพรรคอนุรักษ์นิยม One Nation กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาทั้งกระแสต่อต้านผู้อพยพและการชูแนวคิดค่านิยมออสเตรเลียที่มีเพียงหนึ่งเดียวล่าสุดพรรค One Nation ชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งประวัติศาสตร์ในเขตแฟรเรอร์ทางตอนใต้ของรัฐ New South Wales นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านไปฟังรายงานฉบับเต็มกันเลยค่ะ

0: ้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเฟรเรอร์ทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาคนใหม่หลังจากที่ซูซานลีอดีตผู้แทนของพวกเขาลาออกจากรัฐสภาพรรควันเนชั่นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งประวัติศาสตร์ในเขตเฟรเรอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์เอาชนะพรรคร่วม Liberal National ที่ครองเก้าอี้มานานกว่า77ปีเดวิดฟาลี่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ57เอาชนะมิเชลมิลสอบผู้สมัครอิสระไปได้อย่างสบายๆนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านเขตเลือกตั้งเฟรเรอร์เป็นเขตเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของออสเตรเลียด้วยพื้นที่กว่า 126,000 ตารางกิโลเมตรทำให้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศต่างๆเช่นไอซ์แลนด์เกาหลีใต้และออสเตรียและตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมามีผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคลิเบอรัลหรือพรรคแนชชั่นแนลมาโดยตลอดแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเฟรเรอร์ได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเพื่อตัดสินใจว่าใครจะมาแทนที่ซูซานลีอดีตผู้นำพรรคลิเบอรัลในรัฐสภาซูซานลีประกาศลาออกจากรัฐสภาหลังจากสูญเสียตำแหน่งหัวหน้าพรรคให้กับแองกัสเทเลอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งนี้มาเป็นเวลากว่า25ปีสมาชิกจากพรรคลิเบอรัลหรือ National ครองเก้าอี้เขตเฟรเรอร์มาตั้งแต่ปี1949และผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วภายใน2ชั่วโมงหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันเสาร์ผลการนับคะแนนจากทั่วเขตเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าพรรคเสรีนิยมสูญเสียคะแนนเสียงไปมากกว่าร้อยละ30ก่อนการลงคะแนนนักวิเคราะห์คาดการว่าระบบการลงคะแนนแบบเรียงลำดับตามความชอบหรือ preferential voting นั้นอาจทำให้คะแนนเสียงของพรรคOne Nationแพ้การเลือกตั้งแต่ผลคะแนนส่วนใหญ่ตกเป็นของเดวิดฟอลลี่ผู้แทนจากพรรคOne Nationซึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ42จากหน่วยเลือกตั้ง63แห่งจากทั้งหมด94แห่งที่นับคะแนนเสร็จสิ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเดวิดฟอลลี่กล่าวขณะรับตำแหน่งเดวิดฟอลลี่กล่าวขณะประกาศชัยชนะว่า
1: The biggest achievement I think that my career has delivered to me but it's also the most passionate
0: ผมคิดว่านี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของผมแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรักความสุขความตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานี่คืองานที่ผมทำและงานนี้ก็ทำเพื่อประชาชนตั้งแต่เขตพูนแครีไปจนถึงฮิลสตันโฮลบรูคโกลโกลบอร์โนดและเฮและเลียบแม่น้ำเมเรอันยิ่งใหญ่แล้วกลับมาที่เมืองอัลเบอรีแห่งนี้ผู้สมัครที่ดูเหมือนจะสูสีกับพรรคOne Nationคือมิเชลมิลสอบผู้สมัครอิสระแต่เธอได้รับเสียงเลือกตั้งเพียงแค่ร้อยละ25เท่านั้นพรรคแรงงานไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันหนึ่งในผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับเดวิดฟาลี่กล่าวกับ SBS ว่า
2: Because I've known him for 45 years
0: ผมรู้จักเดวิดมา45ปีแล้วเขาเป็นคนมุ่งมั่นเขาจะพัฒนาเขตของเราให้ดีขึ้นแต่ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ที่บอกกับ SBS ว่าเธอลงคะแนนให้กับพรรคOne Nationเพราะคิดว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆคิดถึงแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองเท่านั้นและเธอต้องการตัวเลือกอื่น
3: มีแต่ personal question who did you vote for today
0: คุณลงคะแนนเสียงให้กับพรรคไหนในวันนี
4: ้ One Nation
0: One Nation
3: And why is that
0: ทำไมถึงเลือกพรรคนี
4: ้ Because we need a change
0: เพราะว่าพวกเราต้องการความเปลี่ยนแปลงวุฒิสมาชิกแมตต์แคนาเวนหัวหน้าพรรค Nationals ซึ่งใช้เวลา23วันในการหาเสียงในเขตเลือกตั้งแห่งนี้ยืนยันว่าเขตเลือกตั้งระดับภูมิภาคอื่นๆของกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่น่าจะถูกพรรคOne Nationกวาดชัยชนะไปเขาให้เหตุผลว่าเขตเฟรเรอร์มีสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปแต่เขากล่าวว่าเขาเตรียมพร้อมรับมือกับผลการลงคะแนนเสียงทุกรูปแบบเป็นอย่างดีแล้ว
5: I'm going to cop it on the chin whatever the result
0: ผมจะยอมรับผลเลือกตั้งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะเราต้องรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้และผมเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันโทนี่แบร์รี่นักสำรวจความคิดเห็นจาก Redbridge และอดีตนักวางแผนกลยุทธ์ของพรรค

0: Liberal กล่าวว่าถ้าหากพรรค One Nation ชนะการเลือกตั้งจะแสดงให้เห็นว่าพรรคประชานิยมพรรคนี้มีอิทธิพลในการเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท Pauline Hanson หัวหน้าพรรค One Nationกล่าวกับ Channel 9ว่าเธอเห็นด้วย
1: This election is going to be a turning point for Australia
0: การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับออสเตรเลียเพราะนี่จะเป็นที่นั่งแรกในสภาผู้แทนราษฎรของพรรค One Nation เธอยังเสริมว่าพรรค One Nation ตั้งเป้าจะยึดเก้าอี้ในเขตอื่นๆนับจากนี้เช่นกันนักวิเคราะห์การเมืองเตือนว่าชัยชนะของพรรค One Nation จะเป็นข่าวร้ายสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขณะนี้มีคู่แข่งฝ่ายขวาที่มาแรงในการเลือกตั้งระดับรัฐ South Australia เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพรรคแรงงานได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนนเสียงหลักร้อยละ 37.5 ตามการนับคะแนนของ ABC อย่างไรก็ตามพรรค One Nation ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ1บนบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนร้อยละ 22.9 ซึ่งมากกว่าพรรค Liberal ที่มีเพียงแค่ร้อยละ 18.9 เท่านั้นรายงานโดย Deborah Groke จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทย
2: SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: สูตรทางออนไลน์สำหรับครูอาจารย์ไปที่ sbs.com.au/learn
5: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดของ SBS ไทยอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thaiและถ้าหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthai ทางอีเมล thai.program@sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram @sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูไข้หวัดใหญ่ของออสเตรเลียแล้วหรือยังคะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายมากขณะนี้ฤดูไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มขึ้นแล้วในออสเตรเลียAustralia Explained สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังควรรู้เพื่อปกป้องตัวเองครอบครัวและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในชุมชนของเราค่ะไปฟังกันเลยค่ะ

ไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายนะคะและสามารถแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในช่วงฤดูหนาวของทุกปีปีนี้คุณผู้ฟังพร้อมรับฤดูไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยังคะ Australia Explain ตอนนี้เราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ3ท่านถึงกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนประจำปีและการเริ่มใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทย

0: เรียบเรียงและนำเสนอค่ะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในช่วงที่เปลี่ยนฤดูและสามารถติดต่อได้ง่ายในส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะฟื้นตัวภายในไม่กี่วันแต่สำหรับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงกว่าผู้อื่นและอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี2025เป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,700 คนดร.ไมเคิลไรท์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ GP ในออสเตรเลียและเป็นประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแห่งออสเตรเลียเขากล่าวว่าหลายคนประเมินความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ต่ำเกินไปรวมถึงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมและปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
1: So a lot of us think it's just like a cold but it is a serious condition which kills
0: พวกเราหลายคนคิดว่ามันก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่เป็นภาวะร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตชาวออสเตรเลียหลายร้อยคนทุกปีชาวออสเตรเลียหลายพันคนต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาลเพราะไข้หวัดใหญ่เนื่องจากเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่รุนแรงบางครั้งคุณอาจฟื้นตัวได้เร็วแต่ผู้สูงอายุในออสเตรเลียเด็กเล็กรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นโรคเบาหวานและหอบหืดมีแนวโน้มที่จะเกิดการติดเชื้อในปอดปอดบวมและจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าผู้อื่นเขากล่าวอาการโดยทั่วไปของไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้นเฉียบพลันกว่าและเป็นอยู่นานกว่าหวัดธรรมดาอาการอาจรวมถึงไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อปวดศีรษะและเจ็บคอด้วยเช่นเดียวกับโรคอื่นๆที่แพร่กระจายทางอากาศไข้หวัดใหญ่แพร่ผ่านละอองฝอยจากลำคอหรือจมูกของผู้ติดเชื้อการรักษาสุขอนามัยที่ดีเช่นการล้างมือเป็นประจำและการปิดปากกับจมูกเมื่อไอหรือจามสามารถช่วยลดโอกาสการติดไข้หวัดใหญ่และยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้ด้วยอย่างไรก็ตามดร.ไรท์กล่าวว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely.
0: ข้อดีของการฉีดวัคซีนคือคุณลดความเสี่ยงที่จะป่วยและลดโอกาสที่จะติดเชื้อรุนแรงได้มากนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่นน้อยลงด้วยดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้เพื่อปกป้องตัวคนเองครอบครัวและชุมชนของคุณดร.ไรท์อธิบายและสำหรับกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ทารกผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีโรคเรื้อรังแต่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปก็สามารถป่วยรุนแรงได้เช่นกันโดยรัฐบาลออสเตรเลียนะคะแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีโดยวัคซีนมีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ดร.สเตฟานีวิลเลียมส์ผู้ช่วยผู้อำนวยการแห่งศูนย์ควบคุมโรคแห่งออสเตรเลียอธิบายถึงเรื่องนี้
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year.
0: And เราแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุมากกว่า6เดือนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีและมีคนบางกลุ่มที่สามารถรับวัคซีนนี้ฟรีภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติซึ่งรวมถึงเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปผู้ตั้งครรภ์ชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคเธอกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลรัฐหรือเขตปกครองที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่หรือนายจ้างของคุณผู้ฟังนะคะอาจจะมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยและยังมีผู้ให้บริการด้านสุขภาพหลายประเภทที่สามารถเลือกรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะดร.วิลเลียมส์กล่าวว่า
2: You can get a flu shot in many healthcare settings including your local doctor, local council immunization clinic.
0: คุณสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในสถานพยาบาลหลายแห่งรวมถึงแพทย์ในท้องถิ่นของคุณคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของเทศบาลท้องถิ่นศูนย์สุขภาพชุมชนบริการดูแลสุขภาพสำหรับชนพื้นเมืองและร้านขายยาบางแห่งทั่วออสเตรเลียอาจรวมถึงโรงพยาบาลบางแห่งด้วยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละรัฐและเขตปกครองจะกล่าว

0: ำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ถึง17ปีสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบไม่ใช้เข็มได้ด้วยค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกเริ่มมีให้บริการในออสเตรเลียตั้งแต่ปีนี้ปี2026แต่ว่ามีการใช้อย่างปลอดภัยมาหลายปีแล้วในประเทศอื่นรวมถึงแคนาดาสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วยุโรปวัคซีนนี้มีให้บริการในสถาบันเอกชนทั่วออสเตรเลียโดยบางรัฐให้บริการฟรีแก่เด็กอ่อนและเด็กก่อนวัยเรียนคนผู้ฟังสามารถตรวจสอบว่ามีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่ดร.ไรท์กล่าวว่าทางเลือกแบบไม่ใช้เข็มถือเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัว
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia.
1: วัคซีนนี้ถูกใช้มาหลายปีแล้วโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรอิตาลีสเปนสวีเดนและฟินแลนด์และตอนนี้ก็มีในออสเตรเลียแล้วเป็นสเปรย์พ่นจมูกที่มีให้บริการฟรีในบางรัฐสำหรับเด็กอายุระหว่าง2ถึง5ปีเรารู้ดีว่าเด็กวัยนี้ไม่ค่อยชอบการฉีดยาอีกทั้งพ่อกับแม่ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะพาลูกมาฉีดวัคซีนน้อยลงเพราะไม่มีใครในวัยนั้นชอบเข็มจริงๆเธออธิบายและแม้ว่าคุณผู้ฟังสามารถติดไข้หวัดใหญ่ได้ทุกช่วงเวลาของปีนะคะแต่ว่าการระบาดของไวรัสจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะสูงสุดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีดังนั้นการฉีดวัคซีนล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนถึงช่วงที่มีการระบาดสูงสุดจะช่วยเพิ่มการป้องกันให้ได้มากที่สุดช่วงนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะว่าหากว่าคุณมีแผนที่จะเดินทางทางด้านดร.เมรูชิลศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อและสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months.
1: ช่วงเวลาที่การป้องกันอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุดคือประมาณ 3-4 เดือนนั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวเมื่อวัคซีนเริ่มออกสู่ตลาดราวเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางฉันคิดว่าควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะเรารู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการตอบสนองได้ถึงระดับสูงสุดเธอกล่าวคุณผู้ฟังทราบไหมคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีองค์ประกอบแตกต่างกันในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสที่กำลังระบาดในชุมชนในขณะนั้นและนั้นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีมีเพียงราว1ใน6คนเท่านั้นที่รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และมีอาการข้างเคียงเช่นมีไข้อ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้อซึ่งอาจเป็นอยู่ระหว่างไม่กี่ชั่วโมงถึงประมาณ 2-3 วันดร.ชิลกล่าวว่าอาการแพ้รุนแรงต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้ยาก
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things
1: วัคซีนทุกชนิดมักมีผลข้างเคียงทั่วไปบางอย่างเช่นมีอาการปวดและบวมแดงหรือมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดยาหรืออาจทำให้มีไข้ได้เล็กน้อยซึ่งมักจะหายได้เองผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นอาการแพ้รุนแรงพบได้น้อยมากและนั้นคือเหตุผลที่เมื่อคุณรับวัคซีนแพทย์หรือเภสัชกรมักจะขอให้คุณรอถึง 15-20 นาทีเพราะถ้าจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมันมักจะเกิดในไม่นานหลังจากนั้นภายในช่วงเวลาดังกล่าวเธออธิบายในปัจจุบันนะคะออสเตรเลียมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายประเภทให้บริการและแพทย์สามารถช่วยเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากอายุและความต้องการด้านสุขภาพถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะ
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns,
1: ลองพูดคุยกับ GP ของคุณเพราะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายประเภทบางชนิดสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีบางชนิดสำหรับคนอายุน้อยกว่าถ้าหากว่าคุณมีข้อกังวลหรือความกังวลใดๆ GP ของคุณช่วยสามารถอธิบายได้ว่าวัคซีนเหมาะกับคุณหรือไม่ดร.ไรท์กล่าว ที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain คำแนะนำในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีรวมถึงการเริ่มใช้วัคซีนแบบพ่นจมูกสำหรับเด็กเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียค่ะคุณซออี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: เรียนรู้ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททาง NITV ชม NITV ทางโทรทัศน์ช่อง34และ SBS On Demand รายการ The Point ทาง NITV มุมมองใหม่ทางวัฒนธรรมการเมืองและสังคมของชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทสัมภาษณ์ประเด็นเด่นวิเคราะห์เจาะลึกชมได้ทุกเมื่อทาง SBS On Demandฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
2: คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดกับ SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทีประวัติค่ะในช่วงสัมภาษณ์วันนี้คุณชนลดากรมยินดีผู้สื่อข่าว SBS ไทยจะพาไปคุยกับคุณพรทิพาปานเพชรที่ปรึกษาสินเชื่อบ้านในออสเตรเลียที่จะมาอธิบายการรีไฟแนนซ์ขั้นตอนที่ควรรู้และข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจไปรับฟังกันเลยค่ะ
4: ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพรทิพาปานเพชรนะคะโบรกเกอร์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอได้สั้นๆว่าคุณทิพย์นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
4: ช่วงนี้เนาะดอกเบี้ยก็ขึ้นปรับขึ้นเยอะเลยในออสเตรเลียรวมถึงมีเรื่องของภาวะค่าครองชีพสูงนะคะจากหลายๆปัจจัยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยในช่วงที่เราคุยกันนะคะหลายครอบครัวนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าค่างวดของการที่จะต้องจ่ายเริ่มหนักขึ้นมีแนวโน้มที่หลายคนนะคะหันมามองเรื่องรีไฟแนนซ์มากขึ้นไหมคะช่วงนี้โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียที่ซื้อบ้านแล้วอะค่ะ
5: มีแนวโน้มสูงขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าพอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขาปรับตัวสูงขึ้นเนาะดอกเบี้ยบ้านก็ขยับตามอะไรเงี้ยคนก็เลยเริ่มมองหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะเป็นทางออกหลักๆเลยที่คนเริ่มมองหาเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของแต่ละบ้านอยู่แล้วเนาะค่ะ
4: เรื่องบ้านนี่เป็นเรื่องหลักไม่ว่าจะทั้งเช่าอยู่หรือว่าทั้งซื้อนะคะสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่เนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างคะที่จะบอกว่าควรถึงเวลาที่จะพิจารณาเรื่องการรีไฟแนนซ์แล้วค่ะ
5: หลักๆเลยเนาะก็เราก็ลองพิจารณาดอกเบี้ยบ้านของตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเทียบกับดอกเบี้ยบ้านตลาดทั่วไปที่เรามองเห็นเนี่ยดอกเบี้ยเราสูงกว่าชาวบ้านเขาไหมสูงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าดูแล้วว่าเราสูงกว่าชาวบ้านเขาประมาณ 0.5-1% เนี่ยคิดว่าเริ่มมองหาการรีไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะในส่วนอื่นๆเนาะอย่างเช่นถ้าเรากำลังจะออกจากฟิก

0: เรทนะคะคือเราฟิกเรทเรากำลังจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
1: uh-huh.
0: อันนี้เราก็ควรจะเริ่มมองหาแต่เนิ่นๆเนาะประมาณ2เดือนสัก2เดือนล่วงหน้าก่อนที่ฟิกเรทจะหมดนะคะเราลองมองว่าถ้าในกรณีที่เราออกจากฟิกเรทเนี่ยแบงก์ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยเราอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราออกจากฟิกเรทเนี่ยพอมาเป็นลอยตัวเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะเพราะว่าเรทมันจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: แล้วในส่วนของธนาคารที่เราเนี่ยกำลังผ่อนกับเขาอยู่อะคะเรามีอะไรที่เราทำกับเขาได้ก่อนบ้างไหมคะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะรีไฟแนนซ์นะคะเราลองโทรกลับไปที่แบงก์เก่าดูก่อนนะคะว่าเนี่ยที่อื่นเขาออฟเฟอร์เรทเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่จะให้ฉันได้เท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเรทที่เขาออฟเฟอร์มาเนี่ยมันดีไหมคือถ้าเราไม่โทรไปเนี่ยคือเราอย่าคิดว่าแบงค์เขาจะลดให้เราเองนะคะแบงค์เขาไม่ลดเนาะ คือแต่ถ้าเราโทรไปแล้วเราบอกว่าเนี่ยฉันจะย้ายแบงค์แล้วนะแบงค์อื่นเขาออฟเฟอร์มาเท่านี้นะคะอะไรเงี้ยแบงค์เขาก็อาจจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้เรานะคะถ้าเราแฮปปี้นะคะ เราไปต่อแต่ถ้าเราไม่แฮปปี้เราจัดการย้ายเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะ
1: ก็คือเหมือนกดดันที่เดิมก่อนเนาะ
0: ใช่ๆกดดันที่เดิมก่อนก็บางเคสเขาก็ให้นะคะบางเคสเขาก็ไม่ให้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ถามก่อนเนาะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำเอกสารใหม
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆโอเคค่ะหลายคนน่ะนะคะได้ยินคำว่า refinance บ่อยมากแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆอย่างลี่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะต้องทำอย่างไรขั้นตอนของการ refinance ในออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่อะค่ะ
0: การรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือหมายความว่าเราอ่ะมีโฮมโลนอยู่แล้วนะคะแล้วดอกเบี้ยเราอาจจะสูงหรือเราอาจจะเพิ่งออกจากฟิกเรทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องการจะมองหาดอกเบี้ยที่ดีกว่านะคะก็คือการย้ายแบงค์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะย้ายแบงค์เนี่ยเราลองสำรวจยอดหนี้คงเหลือของเราก่อนนะคะว่ายอดหนี้คงเหลือของเราอยู่ที่เท่าไหร่ดอกเบี้ยเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสำรวจตลาดนะว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยเราควรจะไปแบงค์ไหนนะคะมีแบงค์ไหนที่เฟอร์เรทดีๆนะคะแล้วเราก็ค่อยทำเรื่องยื่นไปนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังในส่วนของเรื่องการเปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละแบงก์นะคะ ก็คือถ้าเราใช้ Mortgage Broker เนาะทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบโลนให้เราการที่เราอยู่กับแบงก์เดิมหรือว่าการที่เราไปแบงก์ใหม่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะ แล้วก็ Mortgage Broker ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเขาจะได้คอมมิชชั่นจากทางแบงก์อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าก็สำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะใช้โบรกเกอร์นะคะถ้าในกรณีเข้าแบงก์เองนะคะก็จะต้องทำการเปรียบเทียบของแต่ละแบงก์แล้วค่อยยื่นแอปพลายเข้าไปค่ะทางแบงก์เขาก็จะรีควายเอกสารตามขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพออนุมัติปุ๊บเนี่ยแบงก์ใหม่กับแบงก์เก่าเขาจะไปทำเรื่องปิดบัญชีเก่าให้เราเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนี้จากที่เก่าก็จะโอนมาที่ใหม่แล้วเราก็เริ่มจะผ่อนจากที่ใหม่ค่ะ
1: ในการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะคะธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างคะอย่างเราอาจจะย้ายธนาคารจากที่เดิมไปธนาคารใหม่เงี้ยค่ะเขาจะพิจารณาเรื่องรายได้เรื่องหนี้หรือมูลค่าบ้านหรือมีอะไรที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้ากันบ้างอะคะ
0: ว่าง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราย้ายแบงค์หรือว่าการที่เราทำรีไฟแนนซ์นะคะก็คือแบงค์เขาดูเหมือนเรากู้บ้านใหม่เลยเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเซคูริตี้เนี่ยมันเป็นที่เดิมเนาะแต่ว่าเขาก็จะดูรายได้นะคะหลักหักค่าใช้จ่ายนะคะหักภาระหนี้นะคะก็จะออกมาเป็นความสามารถในการกู้ว่าความสามารถในการกู้นะตอนนี้เนี่ยมีความสามารถในการรีไฟแนนซ์ไหมอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าบ้านหลังนึงเนาะมีมูลค่าบ้านที่สูงขึ้นมากเลยเราเคยซื้อ 500,000 ตอนนี้ขึ้นมาล้านนึงแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีงานทำนะคะคือ2คนสามีภรรยาไม่ได้ทำงานเลยก็เท่ากับว่าความสามารถในการกู้มันไม่ถึงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ฉะนั้นเนี่ยว่าง่ายๆแบงก์เขายังพิจารณาเหมือนเดิมนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายหรือว่า living expense นะคะแล้วก็ภาระหนี้ต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยแบงก์ก็คือยังดูด้วยเหมือนตอนยื่นกู้นะคะแต่ว่าจะเสริมให้ในส่วนอื่นๆนะคะแบงก์เขาก็จะดูเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างนึงที่จะดูก็คือเครดิตสกอร์นะคะก็คือประวัติการชำระหนี้นั่นเองคือเรามีประวัติเสียไหมเรามีหนี้เสียไหมนะคะอันนี้แบงก์ก็ยังดูอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือก่อนที่แบงค์เขาจะพิจารณาในเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าความสามารถในการกู้นะคะเขาดูเรื่อง equity ด้วยนะคะก็คือหมายความว่าราคาบ้านเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะคือก่อนที่แบงค์จะทำการอนุมัติเนี่ยแบงค์เขาจะทำการประเมินราคาบ้านด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในกรณีที่ว่ายอดหนี้เราเป็นสัดส่วนน้อยกว่าอยอดมูลค่าบ้านจำนวนมากๆนะคะทีนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่า LVR ต่ำนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะคะ
1: มีไหมคะที่ราคาบ้านมันจะต่ำลงอะคะ
0: ถ้าตอนรีไฟแนนซ์มาแล้วเนี่ยปกติยังไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าถ้า

0: ถามว่าถ้าราคาบ้านยังไม่ขึ้นเนี่ยม
1: อ
0: ี
1: ืม
0: ไหม
1: อืม
0: ก็มีค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็มีค่ะทีนี้เนี่ยต้องดูค่ะเพราะว่าในกรณีที่ว่าเราซื้อมาตอนนั้นอ่ะเรากู้มา90%น
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ะแล้วตอนนี้ผ่านมาแล้ว2-3 ปีอะไรเงี้ยราคาบ้านยังไม่ขึ้นพอยังไม่ขึ้นแล้วเราอาจจะผ่อนไปแค่ประมาณ5%ยอดหนี้ยังเป็น85%อยู่นะคะเพราะว่าเรากู้มา90เนาะทีนี้เหลือ85นะคะเท่ากับว่าถ้าเรากู้เกินกว่า80%เนี่ยเราก็ต้องจ่าย Lender Mortgage Insurance หรือว่า LMI ซึ่งการ refinance ในกรณีเนี้ยพอเราต้องจ่าย LMI เนี่ยพอเรามานั่งคำนวณเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มในการ refinance ตอบยากว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรเงี้ยมันจะต้องมาเปรียบเทียบปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะคะมูลค่าของบ้านในแต่ละแบงค์เนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะอย่างบ้านหลังเดียวกันนะคะแบงค์ A อาจจะส่งคนมาประเมินราคาแล้วบอกได้ 500,000 แบงค์ B ส่งคนมาประเมินราคาอาจจะบอกว่าได้ 550,000 แบงค์ C เป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะประเมินที่ 600,000 นะคะเท่ากับว่าพอเรามานั่งดูเนาะเรามานั่งเปรียบเทียบอ่ะถ้าเป็นแบงค์ C เขาให้มูลค่าบ้านสูงพอเปรียบเทียบมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเราจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเราก็จะไปที่แบงค์ C เพราะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเขาจะให้มูลค่าบ้านที่ไม่เท่ากัน
1: เคยได้ยินคนเขาพูดกันนะคะว่าพอ refinance แล้วเราจะได้เงินกลับคืนมาอันนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกคะ
2: ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
0: มันไม่เชิงว่าผิดหรือถูกนะคะแต่ถ้าถามว่านำเงินออกมาได้ไหมเงินนำเงินออกมาได้จริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการดึง equity เนาะคือในกรณีที่ราคาบ้านเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วนะคะขึ้นไปสูงแล้วแล้วยอดหนี้เราต่ำลงก็มันจะมีแกปอยู่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่จะดึง cash back ออกมาเนี่ยเราจะดึงไม่เกิน80%ของมูลค่าบ้านนะคะ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเกินปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจ่าย Lender Mortgage Insurance ซึ่งไม่คุ้
1: ม
0: นะคะแต่บางเคสอาจจะคุ้มก็ได้นะคะแต่ว่าโดยเคสโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเราจะไม่ดึงเกินกว่า 80% ของมูลค่าบ้านเพราะว่าเราจะต้องจ่าย LMI ทีนี้เนี่ยพอมันมีแกปอยู่นะคะก็แต่ละ policy ของแต่ละแบงค์เนี่ยมันก็จะอาจจะอนุญาตให้เราอะดึงเงินออกไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นเราต้องการเงินประมาณ 50,000 เหรียญเราก็อาจจะดึง equity ของหลังนั้นเนี่ยเพื่อไปซื้อรถได้นะคะหรือว่าเราจะเอามาซื้อมาตกแต่งบ้านได้ตรงนี้เราก็สามารถดึงเงินส่วนต่างออกมาได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องดูความสามารถในการกู้ของเราด้วยคือถ้าเราจะดึงเพิ่มอีก 50,000 เหรียญก็หมายความว่าเราต้องมีความสามารถในการเซอร์วิส 50,000 เหรียญตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนเข้าใจผิดกันสำหรับคนที่เข้ามาในตลาดบ้านใหม่ๆหรือรีไฟแนนซ์ใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจว่าแบงค์เขาให้เงินเรามาเฉยๆ 50,000ไม่ใช่นะคะสมมติว่าโลนเดิมเราเป็น 400,000 เหรียญ
1: ค่ะ
0: เราจะดึงเพิ่มมาอีก 50,000 เหรียญเท่ากับว่านี่เราจะเพิ่มเป็น 450,000 เหรียญนะคะยอดผ่อนชำระเราก็จะเพิ่มเป็น 450,000 เหรียญเท่ากับว่าเราผ่อนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถามว่าทำไมคนถึงดึงบางคนเนี่ยคือกรณีที่ว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นเรามีการที่เราจะไปยืม personal loan เนาะpersonal loan เนี่ยตอนนี้ดอกไม่ต่ำกว่า 10% นะคะบางที่อาจจะถูกกว่านั้นแต่ว่าโดย average เนี่ยมันจะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ราว 6% นะคะซึ่งถูกกว่าแล้วก็แทนที่เราอ่ะจะไปผ่อนหลายๆทางผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อน personal loan ผ่อนเครดิตการ์ดเรารวมหนี้ทุกอย่างนะคะดึง cash ออกมาเพื่อจ่ายหนี้อย่างอื่นนะคะแล้วรวมหนี้มาเป็นที่ก้อนเดียวกันค่ะอันนี้ลึกไปไหมคะงงไหมเอ่ย
1: ไม่งงค่ะได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เหตุผลในการดึงเงินออกมาเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลให้แบงค์ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฉันจะดึงมาใส่แบงค์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: นอกเหนือจากเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินนะคะแล้วก็การ refinance เนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปมีแบบค่าใช้จ่ายที่เป็น hidden cost อยู่ไหมคะเช่นค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยค่ะมีอีกไหมคะ
0: มีค่ะคืออย่างเวลาที่เราอ่ะย้ายแบงค์นะคะแบงค์ต้นทางเนี่ยเขาจะมี discharge fee นะคะก็คือเป็นค่าแปลง่ายๆแล้วกันเป็นค่าปิดธรรมเนียมกับที่เก่าเนาะเป็น mortgage discharge fee ทีนี้เนี่ยโดยปกติแต่ละแบงค์จะชาร์จอยู่ประมาณ350-600เหรียญคร่าวๆนะคะแบงค์จะชาร์จอยู่ประมาณนี
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบางทีโทรมาปรึกษาอยาก refinance ค่ะอีกแบงค์นึงเขาให้ถูกกว่าประมาณ 0.1% พอเรามานั่งรีวิวโลนของน้องเนาะน้องมีโลนอยู่แค่300,000เหรียญการที่ดอกเบี้ยต่ างกันแค่ 0.1% เท่ากับว่าเราเซฟปีหนึ่งได้แค่300 เหรียญแต่ทีนี้เนี่ยค่า mortgage discharge เนี่ยคิดไปแล้ว350 เหรียญอย่างนี้ก็คือไม่คุ้มนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนบอกว่า

0: รีไฟแนนซ์ไปแล้วไม่เห็นโดนชาร์จเลยค่ะเข้าชาร์จค่ะแต่ว่าเราอะเราอาจจะต้องเอาสเตทเมนต์ตอนที่เราออกปิดโลนอะนะคะมาดูเข้าชาร์จแต่ว่าเขาไม่ได้ชาร์จเราเป็นเงินสดเขาหักออกไปจากโลนค่ะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น hidden cost ก็ได้ที่หลายๆคนไม่เห็นอันนี้อาจจะต้องพิจารณาดีๆว่าเอ้ยถ้าเราย้ายแบงค์เนี่ยแบงค์เก่าเขาชาร์จเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากๆเลยคือสำหรับคนที่โอเคฉันอยากจะย้ายแบงค์แหละแต่ว่าเราอะทำฟิกเรทไว้นะคะฟิกเรทไว้กับที่เก่านะคะมันจะมีเบรกคอสฟีนะคะก็คือมันจะเป็นค่าปรับเทียบง่ายๆละกันแต่ค่าปรับเนี่ยแต่ละแบงค์แต่ละช่วงนะคะชาร์จไม่เท่ากันนะคะทีนี้แบงค์จะมีการคำนวณออกมาโดยปกติถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปแบงค์อื่นในขณะที่กำลังฟิกเรทเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้มอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆที่อาจจะต้องพิจารณาดูฉะนั้นก็เสริมให้นิดนึงสำหรับคือหลายคนอาจจะฟิกเรทไปแล้วอาจจะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่เราฟิกเรทเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแพลนในการขายบ้านในขณะนั้นอาจจะไม่ได้มีแพลนในการรีไฟแนนซ์ในขณะนั้นอันนี้อาจจะเหมาะกับฟิกเรทมากกว่าค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ดอกเหนือจากเรื่องของรายละเอียดที่คุณทิพย์อธิบายไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะกำลังลังเลนะคะว่าจะ refinance ดีไหมคุณทิพย์มีคำแนะนำยังไงคะที่จะเป็นแบบ decision break point เลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรทำแบบนี้
0: คือนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้ถูกลงนะคะเวลาที่เรารีไฟแนนซ์แล้วเราต้องพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการบริหารแคชโฟลว์ของตัวเราเองคือสมมติว่าเราผ่อนมาแล้วเนี่ยประมาณ10ปีนะคะตอนนี้โลนเทอมเราเหลือประมาณ20แล้วระหว่างนั้นเนี่ยยอดโลนมันเยอะลงไปพอสมควรแล้วเท่ากับว่ายอดหนี้เราลดลงแล้วเรารู้สึกว่ากระแสเงินแคชโฟลว์ของเราอ่ะค่อนข้างแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองในเรื่องของการรีไฟแนนซ์เพราะว่าเวลารีไฟแนนซ์เนี่ยเราอาจจะมีออปชั่นในการทำโลนเทอมให้มากลับมาเป็น30ปีหมายความว่ายอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนเราจะลดลงเราจะมีแก๊ปมากขึ้นเราจะมีกระแสเงินสดมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเพราะว่าน้ำมันก็แพงแล้วก็ค่าครองชีพก็ค่อนข้างสูงถ้าเรารีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะทำให้ยอดผ่อนชำระของเราลดลงค่ะอาจจะทำให้การบริหารเงินสดได้ดีขึ้นนะคะอีกคำแนะนำหนึ่งค่ะในกรณีที่ใครใช้โบรกเกอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยังไม่มั่นใจนะคะว่าเรทของตัวเองอ่ะดีแล้วหรือยังหรือว่าเราควรจะย้ายแบงค์ไหมอะไรเงี้ยบางทีอาจจะโทรกลับไปหาโบรกเกอร์นะคะว่าตอนนี้เราเป็นห่วงอะไรอยู
1: ่
0: แล้วเขามีคำแนะนำไหมเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคือเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามานะคะเราลูกค้าอยากจะรีไฟแนนซ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรีไฟแนนซ์ให้ทั้งหมดทุกสายที่เขาโทรเข้ามานะคะเพราะว่าบางคนอะสถานการณ์เขาอะอาจจะยังไม่เหมาะกับการรีไฟแนนซ์ก็หลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องการบริหารเงินสดแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะถึงจะพิจารณาเรื่องการรีไฟแนนซ์ค่ะ
1: ยังไงขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเรื่องการรีไฟแนนซ์กับเราค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ว

ทีปวัตรและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ